0: อาทิแม่นางงมัดาอาทิยุงนางนิลิอยู่มัตตากว่าอาทิเดียวเล่าเกิดแต่กว่าพรีเมสที่เกมาเล่ามาแต่one of the premiers อยู่ตรงนี้เราก็เกี่ยวอะไรได้อยู่แกเอาเขาขึ้นมาคือว่าอักตุนอักินเดียวตกันเล่ามาอินนางเนี่ยอักินเดียวตกันเล่ามามากุกตุนอักินเดียวตกันเล่ามามากุกตัวร้านนี้ต่ออักินเดียวตกันเล่ามาตากว่าอักินเดียวเล่าจุดอักินเงี้ยพี่ยุ่งนานอินดี้อยู่มาแต่อักินอยู่มาแต่ฮังงเนี่ยคือการ justice ตาเขาเยี่ยสุดตาโคเทเดน cause we want justice for her and คิงงเนี่ยอันดีลายอเนี่ยpage สุกติดจักรันติดจักรกันมีแต่คนที่มาอยู่กว่าปกติมามาเนี่ยsecond วันฮังงเนี่ยเขาติดกว่าก็ค่ะอาเดนคันติตะกะมาอัมมาเวนจุสตะกะกะลุมาคุนเนอาเดเมลตะตะกวานิตุนิยาวลุติคันเนคันเนราตุคันเนราคติกะตุดวานิมังอาตะอาเดเมลตะติโกตะกวานิฮังงยาโกเตอาตาวลาตุงะเพื่อแม่บุตรน่ะอันนี้เราอยู่ตรงนี้คิดอยู่ก็อาทิตย์แทนแม่ก็เล่ามาจ้ะอาทิตย์แทนแม่แต่ก่อนนี้มาแต่แก่เล็กตัวก็อันนี้เราอยู่ที่จะก็แต่กูติดมาคือก็second วันก็สุกไอ้หัวมักขับเหวี่ยงที่ก็โอ้าก็ขับตามเราพากันเจ้ามาถูกก็ฮังงงแยงเนี่ยก็เวลาฮังงงแยงเนี่ยคันเนตินิลโลเวนจอสนิลโล
1: ทานนักหนูอักุนิวติกิยอกปิลริลอกพิว
0: คันนกตัวตักตุนางุมาตะคาเกียคาเกตาวยาติโกคันนกตัวปานินางันนั่นเล่นนั่นเนี่ยดาวลีดาตักตุนางุมาตะอิลังนิติโกอินุติโกนิไปแม่ดูตาคันแก่ตะกุดแม่นาวให้นาวายุตัวกับจ่าคันนกตัวตักนางมาจ่าอีกเป็นแง่เล็กสงะอีกกายกัดเอาในลูกแก่ข้ากามคันนกแก่คันนกแก่เจ้าเป็นในลูกลงอ่ะไปจักไปกัดเอาในลูกแก่ข้ามาแก่ไอหัวมาแก่หนาตัวข้ามาต่อไอหัวมาดอกเขียวยาแก่ละข้ามาติดกับติดสุดเลยอาทิตย์แล้วติดชิดตาลูกได้ดีกว่าตัวหางงนายักติดกับอุปโลกบาติดแล้วติดชิดตาลูกแต่แกปียุ่งนางเนี่ยข้างเนี่ยเขานายักติดกับแกอารมณ์หุ่มมาส่งอ่ะต่อติดกับอาเจ้าอยู่อาทิตย์แล้วติดชิดตาอยากกับตาเขาอยู่แกติดกับนี่ก็มาอินโนเขาอินโนแม่เขายักเงาเจ้าคนแหน่งอ่ะนี่ลูกสุดาวกัลวาบัดนี่พี่นักโกกัลวาพี่นี่ลูกโกกัลวาเด็กกว่าคติมาอยู่ที่กี่หิมะมาจะเขาอีมั่งอีเล่าตรงเอากัลวาล่าสเมนต์แทนอะไรอาจจะเลี้ยวติดตาให้จักรเข้ามา170ไม่กุ๊กแต่แทนแม่งุ๊กมาจะ over 3,000นี่อาเบย์นกกัลวาคือนี่170 my cook that would you ma last minute ublang and ni aba khaluk ma ta unuk khak ma ni go ne go ma ma ta kati mai ngo ti ki ma ma ta so after one ngo ma up lu ko ham let mo in ma pilo khai le la ga ma that afternoon han ta so ma atin de wa tu no อุปกรณ์หนึ่งท่านจะอาจจะเรียกว่าตัวหนึ่งท่านจะตักลงมา to their places อุปโลกะ work places นอกตักลงมาไปหุ่นลมากลงมาคิดว่าจะเรียกว่ามังอาตาฟอร์ทั้งงานนะครับจะ justice ไม่ไปกว่าดูตาฟอร์เทเดนต่อ work places นอก work places นอกตักลงมา and พออินเวนอุปกรณ์นอนบอกให้จับตรงอ่ะซิสมาปังงอนแต่ก็ยากมาแต่คอมเพล็กซ์มอคอมเพล็กซ์นิดดาวหรอ